0: วดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการส่งผลักดันมาตรฐานสากลด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพได้สร้างมรดกอันยั่งยืนที่ยังประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติและสตรีทั่วโลกในรุ่นต่อมาในฐานะทรงเป็นทูตสันทวะไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาไม่เพียงแต่ทรงเป็นผู้สนับสนุนภารกิจดังกล่าวในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและในระดับสากลอีกด้วยค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวค่ะ UNODC ยกย่องเจ้าหญิงนักกฎหมายอุทิศเพื่อหลักนิติธรรมศิลปินและประชาชนถวายอาลัยสดุดีเจ้าฟ้านักกฎหมายทรงอุทิศพระองค์เพื่อหลักนิติธรรมผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพจนได้รับการยอมรับในเวทีโลกสะท้อนพระปรีชาสามารถ UNODC ถวายความอาลัยสูงสุดและยกย่องเหล่าถวยราชหลั่งไหลลงนามถวายความอาลัยและถวายสักการะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกเนืองแน่นสิริต้าและกรน้อมใจเป็นจิตอาสาแจกข้าว 1,000 กล่องน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระองค์พาย้อนความทรงจำที่มารดาเคยถวายงานยกย่องทรงเป็นแบบอย่างของสตรีไทยยุคใหม่ขณะที่คุณหญิงหน่อยรำลึกพระวิริยะอุตสาหะต้นแบบแห่งการอุทิศตนย้อนรำลึกโมเดลต้นแบบฟื้นฟูผู้หลงผิดและคืนคนดีสู่สังคมณวัดพัชรกิติยาภารามขอสมก.รับส่งฟรี6เส้นทางกลุ่มรักพ่อหลวงเสริมทัพจัดชุดเคลื่อนที่เร็วบริการรับส่งฟรีนอกเส้นทางค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ข่าวประกันชีวิตเพื่อการออมและเกษียณค่ะเป็นการออมเงินอย่างมีวินัยพร้อมกับหลักประกันชีวิตเป็นประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อเก็บเงินระยะยาวอย่างเป็นระบบได้ทั้งการออมความคุ้มครองชีวิตจุดเด่นก็คือผลตอบแทนระบุชัดเจนในสัญญาความเสี่ยงต่ำได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐเหมาะกับคนที่อยากสร้างอนาคตแบบมั่นคงค่ะก็มี2แบบให้เลือกนะคะก็คือแบบประกันชีวิตที่มีกำหนดเวลาความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปีและแบบบำนาญจ่ายเบี้ยประกันภัยช่วงวัยทำงานรับเงินคืนเป็นรายงวดสม่ำเสมอหลังเกษียณลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 200,000 บาทรวมกองทุนเกษียณทุกประเภทไม่เกิน 500,000 บาทค่ะผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยก็ควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ประเด็นการเมืองครับพรรคประชาชนแถลงข่าวตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวเลือกสว.นะครับหลังจากคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26มีมติเห็นว่าผู้กระทำผิดอย่างน้อย229คนซึ่งแบ่งเป็นสว138คนและเครือข่ายพรรคการเมืองอีก91คนมีทั้งส.ส.และบุคคลในครม.ร่วมด้วยโดยเห็นควรให้ฟ้องต่อศาลนะครับแต่ว่าต่อมาคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36กลับมีมติสวนทางให้ยกคำร้องทั้งหมดซึ่งกกต.ทั้ง7คนจะต้องชี้ขาดเรื่องนี้ภายในเดือนกันยายน2569นายพฤทธิ์ได้กาง4เหตุผลที่กกต.ควรส่งเรื่องนี้ให้ศาลพิจารณาครับคือ1คดีนี้มีหลักฐานหนาแน่นว่าคดีนี่มีหลักฐานหนาแน่นกว่าคดีก่อนๆ นะครับมีทั้งโพยคลิปเสียงการนัดหมายและเส้นทางการใช้เงินชัดเจน2คณะอนุวินิจฉัยชุดที่36มีปัญหาเรื่องของความชอบธรรมและไม่ได้เรียก DSI ไปชี้แจง3กกต4ใน7คนมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะได้รับรองตำแหน่งจากสว.ชุดนี้และ4ครับกกต.ถูกตั้งคำถามจากการปฏิบัติหน้าที่หลังปรากฏคลิปเจ้าหน้าที่กกต.เดินเก็บโพยจากผู้สมัครในวันเลือกระดับประเทศโดยนายพฤทธิ์ก็เตือนนะครับว่าถ้าหากกกต.ยกคำร้องอาจจะถูกมองว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจกับการโกงสว.ทางด้านของพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาครับออกมาโต้แย้งทันควันว่าคลิปดังกล่าวนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการหัวเลือกสว.จริงและตั้งข้อสังเกตว่าหากเจ้าหน้าที่พบการกระทำผิดเหตุใดจึงไม่จับกุมดำเนินคดีทันทีแต่กลับปล่อยทิ้งไว้แล้วมากล่าวเหมารวมภายหลังยืนยันตนเองผ่านการคัดเลือกมาอย่างถูกต้องและไม่รู้สึกหนักใจในขณะที่ความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับนายประยุทธ์สิริพานิชสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าในวันที่16มิถุนายนนี้ทางพรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการขัดคำวินิจฉัยของศาลนะครับและนอกจากนี้นะครับในส่วนของความเคลื่อนไหวพรรคฝ่ายค้านก็มีการเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่าพรรคประชาชนได้เตรียมขุนพลและประเด็นอภิปรายวาระแรกเอาไว้พร้อมแล้วครับซึ่งคาดว่าจะเข้าสภาในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ควบคู่กับการเตรียมตรวจสอบร่างพรบ.โอนงบประมาณปี2569และการใช้เงินกู้400ล้านบาทนอกจากนี้นายพฤทธิ์ก็บอกว่าวันนี้ครับ15มิถุนายนพรรคประชาชนจะแถลงเปิดข้อพิรุธใน TOR โครงการ THAI Passport ที่ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการงบประมาณปกติพร้อมกับยกตัวอย่างโครงการระบบแฟ้มสะสมทักษะในยุคที่พรรคภูมิใจไทยคุมกระทรวงอว.ที่พบข้อพิรุธในลักษณะเดียวกันจนรัฐมนตรีคนปัจจุบันต้องสั่งรื้อ TOR ใหม่ทั้งหมดจึงต้องการให้รัฐบาลครับทบทวนโครงการเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนนะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปชน.ยก4ข้อมัดคดีหัวสว.จี้กกต.ส่งสารปพน.ปชน.ยก4ข้อมัดคดีหัวสว.ครับอ้างมีหลักฐานมัดแน่นคู่เปิดแผลโครงการ AI พฤทธิ์ตามขุดปมพิรุธคดีหัวสว.กลาง4เหตุผลกกต.ควรส่งคดีไปที่ศาลอ้างหลักฐานหนาแน่นกว่าคดีก่อนที่เคยทำมาทั้งโพยคลิปเสียงเส้นทางเงินชัดเจนดักคอยกถ้อยคำยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจกับการโกงด้านวุฒิออกโรงโต้ทันควันหลักฐานแค่นี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ยืนยันผ่านการคัดเลือกถูกต้องขณะที่เพื่อไทยนัดประชุม16มิถุนายนเล็งรื้อที่สสร.ไม่ให้ขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวก็มีประเด็นนี้เช่นกันนะคะจับตา15มิถุนายนกกต.เล็งแถลงคืบหน้าปมร้อนหัวสว.พักส้มจี้ชงสารชี้ขาดสว.โต้กลับไอติมฉะนำคำพูดกกต.ในคลิปมาเหมารวมไม่ได้ชี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีกระบวนการหัวสว.เพราะยังไม่รู้ใครจะได้รับเลือกเป็นสว.ด้านแสวงเผยกกต.นัดประชุมคดีหัวสว.ต่อเนื่องรับ15มิถุนายนเล่งแถลงความคืบหน้าส่วนพักประชาชนไล่บี้หัวสว.ไม่หยุด ภาริษกลาง4เหตุผลจี้กกต.ส่งคดีหัวสว.ไปศาลชี้ขาดคาดกันยายนได้ข้อสรุปชี้หลักฐานหนักแน่นเพียงพอเสี่ยงเป็นเครื่องมือฟอกขาวเตือนหากไม่ส่งอาจถูกตั้งข้อครหาปฏิบัติหน้าที่แบบปิดตาข้างเดียวโยนกกต.แจ้งปมอนุญาตนำโพยเข้าสถานที่เลือกได้จี้ตรวจสอบ THAI

0: Wilson ก็เป็นจุดยืนนะที่มีการแถลงแต่ล่าสุดเนี่ยมันก็มีสภาอุยกูร์โลกได้ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการตัดสินโทษประหารชีวิตชาวอุยกูร์2คนในประเทศไทยโดยระบุว่าจากที่เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาว่าชาวอุยกูร์2คนมีความผิดฐานก่อเหตุระเบิดศาลเท้าหมาพรมแยกราชประสงค์เมื่อเดือนสิงหาคม2558เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต20คนและบาดเจ็บกว่า120คนโดยนายบิลานโมฮัมเหม็ดและนายยูซุปเบียลาลีลีถูกควบคุมตัวตั้งแต่ถูกจับมาเป็นเวลา11ปีและทั้ง2คนยังคงยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์และกล่าวว่าจะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาและโทษประหารชีวิตแถลงการระบุว่าคดีนี้เต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิ์ในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกนะประเทศซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามในฐานะภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ICCPR โดยชายทั้งสองคนถูกคุมขังในสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติอธิบายว่าเป็นการคุมขังโดยพละการและกล่าวหาว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมจากทางการไทยตลอดระยะเวลาเกือบ11ปีของการดำเนินคดีซึ่งส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดีดำเนินการในศาลทหารที่มีความโปร่งใสจำกัดและเป็นเวลาหลายปีที่จำเลยไม่ได้รับการจัดหาล่ามภาษาอุยกูร์ที่มีคุณภาพเพียงพอคณะกรรมาธิการนักนิติศาสตร์สากลรวมถึงองค์กรสิทธิมนุษยชนอื่นๆระบุว่าการสอบสวนและการพิจารณาคดีเต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเปิดเผยให้เห็นถึงความบกพร่องเชิงระบบในระบบยุติธรรมของประเทศไทยและกระบวนการพิจารณาคดีนั้นมีข้อบกพร่องมากจนควรจะปล่อยตัวจำเลยทั้งสองแถลงการระบุว่าสภาอุยกูร์ขอคัดค้านโทษประหารชีวิตทุกกรณีรวมถึงกรณีนี้ด้วยแม้ว่าผู้ที่รับผิดชอบต่อการกระทำรุนแรงจะต้องถูกลงโทษแต่ความยุติธรรมไม่ควรมาพร้อมกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานพร้อมกับเรียกร้องให้กระบวนการอุทธรณ์ดำเนินการอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างเต็มที่และการดำเนินการเพื่อรับผิดชอบควรเป็นไปในลักษณะที่เคารพสิทธิมนุษยชนกระบวนการยุติธรรมและหลักนิติธรรมสภาอุยกูร์ยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่างๆรวมถึงสหรัฐแคนาดาญี่ปุ่นออสเตรเลียสหราชอาณาจักรประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆกดดันประเทศไทยให้ดำเนินการอุทธรณ์ตามมาตรฐานการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในระดับสากลพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกคำพิพากษาและปล่อยตัวจำเลยหากไม่สามารถพิสูจน์ความผิดของทั้งสองได้โดยปราศจากข้อสงสัยและหากคำพิพากษายังคงอยู่ก็ควรลงโทษจำเลยด้วยโทษที่ไม่ใช่โทษประหารชีวิตอันนี้เป็น
1: ตอนนี้เนี่ยชอบประนามแล้วก็แถลงการที่พี่วิสารว่านี่แหละประนามโทษประหารชีวิตก่อนหน้านั้นเนี่ยประธานสภาอุยกูร์ก็เป็นคนเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการส่งกลับ48อุยกูร์ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็เขาด้วยแหละเป็นคนเรียกร้องและเราก็ไม่ปฏิบัติตามเราก็ส่งกลับไปและพอส่งกลับไปก็มีระเบิดขึ้นในประเทศเราและคนก็ตายไป20บาดเจ็บไป120บางครอบครัวมาเที่ยวเมืองไทยอยู่ที่ศาลท่ามหาพรมในวันนั้นไม่มีสมาชิกเหลือกลับไปเลยค่ะ 5-6 คนที่เป็นคนจีนมาเลเซียนะและเป้าประสงค์ก็คือในช่วงนั้นเวลานั้นเนี่ย11ปีที่แล้วอ่ะคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดศาลท่ามหาพรมนี่แน่นไปหมดแล้วก็เต็มไปด้วยคนจีนแล้วก็ระเบิดที่ศาลท่ามหาพรมด้วยหวังจะทำร้ายชนชาติใดก็ลองคิดดูก็แล้วกันแล้วก่อนจะเกิดก็ขู่ด้วยนะคะที่ในศาลย้ำว่าถ้าส่งอุยกูร์48คนกลับไปจีนเนี่ยต้องคิดให้ดีแล้วสาเหตุที่เราจับไอ้2คนอาเดมคาราดักอะไรพวกนี้ได้เนี่ยถามว่าพวกนี้มีจุดหมายเป้าประสงค์หรือว่าถึงเขาจะไม่ยอมรับเขาไม่สารภาพแล้วก็สู้จนถึงขนาดนี้ก็ตามเนี่ยถามว่าเขาทำไปทำไมก็พอจะเข้าใจได้อยู่แล้ว คือเห็นบ้านเราเมืองเราหนีก็หนีมาบ้านเราแล้วก็สร้างความวุ่นวายกับบ้านเรามาโดยตลอดนี่คือสิ่งที่ไทยเราเผชิญนะคะและล่าสุดรัสเซียก็เตือนคนของตัวเองว่าอย่ามาเที่ยวเมืองไทยถ้ามาเที่ยวเมืองไทยใครที่เป็นแบล็คลิสต์มีสิทธิ์ที่จะโดนทางสหรัฐจับก็เป็นแบบนี้อีกจริงๆแล้วก็ดีค่ะก็เป็นการกันกรองในระดับหนึ่งก็แล้วกันว่าคนที่มาเที่ยวเมืองไทยน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการเมือง
0: ครับ
1: ถ้าคนมีปัญหาทางการเมืองก็มาเที่ยวเมืองไทยก็อาจจะโดนทางสหรัฐจับส่งตัวไปก
0: ็
1: ได้นะคะก็ดีค่ะ
0: คือมันเป็นคดีที่มันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องการก่ออาชญากรรมในประเทศนะ มันมีความเชื่อมโยงกับนานาชาติหลายประเทศอยู่ละมันอันนี้ผมเชื่อว่าเลยเป็นที่มาที่ทำให้คดีเนี่ยในการพิจารณากว่าจะตัดสินในระดับแค่ศาลชั้นต้นนะใช้เวลา11ปี
1: ค่ะ
0: ในการต่อสู้คดีกัน
1: คงต่อรองกันน่าดูอยู่
0: เพราะใช่มันจะมีเรื่องของนักสิทธิมนุษยชนมีขององค์แม้กระทั่งสภาอุยกูร์เลยเนี่ยเขาก็ต้องล็อบบี้นู่นนี่อะไรต่างๆมาทำให้ไอการกว่าจะดำเนินคดีได้มันก็ต้องเคลียร์กันแต่ละเรื่องให้มันชัดๆไป
1: แล้วมาถึงจุดนี้ได้ก็แสดงว่าหลักฐานเขาชัดเจนมากแล้ว
0: ผมก็คิดว่ามาถึง11ปีแล้วก็ตัดสินออกมาอย่างนี้นะแล้วดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีอย่างของจีนเนี่ยผมก็คิดว่าเขาโอเคก็เป็นจุดยืนปกติสภาอุยกูร์ผมก็คิดว่ามันก็เป็นกลไกที่อย่างไรก็ต้องมีอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะพูดถึงขั้นเลยว่าถ้าสมมติว่าพยานหลักฐานมันดูว่าชาวอุยกูร์สองคนนี้ผิดจริงก็ขอเป็นว่าแต่ก็อย่าประหารชีวิตก็แล้วกันเนี่ยพูดอย่างนี้ก็เสียใช่ไหม
1: ก็ไม่ยอมมาครึ่งทาง
0: ไม่ได้ไปยืนยันเป็นมั่นเป็นบอกว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์อะไรต่างๆเพราะว่า11ปีมันสู้คดีกันมามันพิสูจน์เลยพอสมควรน่ะใช่ไหม
1: ไม่งั้นก็จะโดนประนามซ้ำอีกสภาอุยกูร์
0: ถ้าสมมติว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หรือว่าเป็นคนที่ดูแลหลักฐานอ่อนอย่างเงี้ยมัน
1: ไม่ใช่หรือว่ามีคนเสียชีวิตตั้ง20คนบาดเจ็บอีก120คนนะพนักงานที่อยู่ที่โรงแรมแถวนั้นนะโหนี่ดับเลยนะพี่เอสันมันดังขนาดนั้นในช่วงนั้นแล้วเรายังไม่ได้พูดเรื่องของการทำลายเศรษฐกิจหลังจากนั้นแถวนั้นเนี่ยร้างเลยนะคะแล้วความรู้สึกของคนที่ไม่เหมือนเดิมอีกใช้เวลานานขนาดไหนที่เราพูดแค่คนเจ็บคนตายเรายังไม่ได้พูดถึงภาพพจน์เรายังพูดถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกลับมาเรื่องรัสเซียเมื่อกี้นะคะทางกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะโดยคุณปานิดลปัจฉิมสวัสดิ์รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีที่ทางการรัสเซียได้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียให้ระมัดระวังในการเดินทางมาไทยทางกระทรวงการต่างประเทศของเรายืนยันค่ะว่าไทยและรัสเซียยังมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในทุกระดับแล้วก็จะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570เนี่ยค่ะที่ผ่านมาไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติอย่างอบอุ่นรวมทั้งจากรัสเซียปี68มีคนรัสเซียมา1.9 ล้านค่ะเกือบ2ล้านซึ่งถ้าเทียบกับในยุโรปเนี่ยถือว่ามามากที่สุดแล้วและไทยก็พร้อมต้อนรับและเป็นที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนไม่ว่าชาติใดก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่มาในไทยทุกคนต้องปฏิบัติตนอย่างถูกกฎหมายค่ะที่ผ่านมาไทยดำเนินการกับผู้ที่ทำผิดบนพื้นฐานของกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายไทยโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างใดเพราะนั้นก็คือว่าถ้าจะเตือนไม่ให้คนของเขาเข้ามาในประเทศไทยก็คนของเขาก็คงจะรู้ว่าใครที่มีคดีติดตัวและอยู่ในฐานะอะไรก็โอเคกวาดไปสักระดับหนึ่งก็ดีนะฮะที่ผ่านจาก
0: นายกจะ
1: ได้ไม่เข้ามาน
0: ายกจะไปรัสเซียพรุ่งนี้แล้วนี
1: ่อ๋อค่ะ
0: ครับคุณอนุทินนะ
1: ค่ะ
0: คุณอนุทิน
2: சிறுக சிறுக பே உங்களின் செலான் தனிநபர் வெளிநாட்டு நாணய கணக்குடன் பிரத்யேக சலுகைகளுடன் டாலருக்கான முழு பெறுமதியையும் அனுபவித்திடுங்கள்
3: எக்ஸைட் வாகன பேட்டரியை வாங்கி ஒவ்வொரு வாரமும் 55 அங்குள எல்இடி டிவியை வெல்லுங்கள்
4: புதிய உலகை வென்றெடும் எமது விவசாய தலைமுறைக்கு தோள் கொடுக்கும் கோவிசெட்ட
5: இலங்கையின் முன்னணி வணிக நிறுவனமான மெல்வா ரோலிங் தரத்திலும் நம்பிக்கையிலும்
6: முன்னணி கொள்வனவு செய்து ₹5 மில்லியன் பெறுமதியான BAW எலக்ட்ரிக் கார் ஒன்றினை வெல்லுங்கள்
7: Hey. நேரமேல் மணி 20 நிமிடம். பாடல் புத்தம் புதிய பாடல், 29 திரைப்படத்துக்காக வரும் பாடல், ஷான் ரால்டனினுடைய இசையில் சத்யபிரகாஷ் மற்றும் சைன் டபி.

0: างที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
5: คุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับเรา2คนในเช้าวันอังคารนี้นะคะหลายๆท่านสดใสกันแต่เช้าเลยส่งข้อความเข้ามาทักทายในเพจ Facebook ของเรานะคะ MCOT News FM 100.5 รวมทั้งช่องทาง LINE ด้วยขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะ
6: ครับเมื่อกี้นี้ได้เรียนให้คุณผู้ฟังทราบนะครับว่าจะพาไปที่สปป.ลาวมันเป็นเรื่องที่มันย้อนแย้งกับทางสหรัฐอเมริกาเขานะคือตอนนี้เขากำลังพยายามที่จะกวาดล้างคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาแบบผิดกฎหมายนะเรียกว่าให้เอาออกไปเยอะแยะเลยแต่ว่ารายนี้ครับเป็นคนเกาหลีนะครับเป็นคนเกาหลีใต้ชื่อว่าคุณมยองจินคิมนะครับกำลังถูกส่งตัวกลับไปที่สหรัฐอเมริกานะครับก็คือเข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทำก่อปัญหาไว้แต่ว่าไปถูกจับตัวที่ไหนครั้งแรกเนี่ยนะครับก็คือเขาก็เดินทางมาที่เมืองไทยแล้วก็ไปที่สปป.ลาวเพราะว่าสปป.ลาวเป็นประเทศที่การท่องเที่ยวนะครับคือคนที่จะไปอยู่ไปเที่ยวที่นั่นก็ใช้ชีวิตแบบ easy going slow life อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวก digital nomad อะไรทั้งหลายก็ชอบมากๆคือไปอยู่แบบสงบอ่ะแล้วก็จะเขียนหนังสือทำงานวิจัยคิดค้นอะไรต่างๆที่สามารถจะทำออนไลน์ได้เขาก็ไปกันที่นู่นนะครับทำงานปรากฏว่านายมยองจินคิมเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ที่สปป.ลาวแล้วก็ปรากฏว่าเขาใช้เอกสารนะครับในการเข้าเมืองเนี่ยพวกวีซ่าอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้องนะครับก็คือปลอมเข้าไปเนี่ยแหละครับแล้วทางการสปป.ลาวก็เอ๊ะก็เลยจับตัวมาแล้วก็มาสืบค้นขับค้นไปค้นมาส
5: ื
6: บสวนไปสืบสวนมาปรากฏว่านายมยองจินคิมนี้เป็นผู้ต้องหาที่ทางการสหรัฐอเมริกาต้องการตัวนะครับหลบหนีมาตั้ง8ปีแล้วกว่าจะจับตัวได้ด้วยข้อหาที่เขาเนี่ยมีถูกตั้งข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนการฆาตกรรมรับจ้างในปี2016นะครับหรือปี2561ที่ผ่านมานี่เองนะครับ
5: เป็นมือปืนอย่างนี้หรอคะรับก่อเหต
6: ุใช่ครับเป็นนักก่อเหตุเป็นมือปืนรับจ้างนะครับก่อเหตุเมื่อปี2561ที่ผ่านมาที่เมืองซานโฮเซแคลิฟอร์เนียแล้วก็ยังยิงคนอีกคนหนึ่งนะครับในปี2561นะครับในปี2018ก็อีกคนหนึ่งคนนี้ก็เป็นจริงๆแล้วเป็นเพื่อนเขานะครับเขาแล้วก็ยิงแบบอุกอาจมากเลยทีเดียวนะครับในลานจอดรถของร้าน CDS ซึ่งก็เป็นคล้ายๆแบบร้านที่มีขายยาเป็นหลักนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์สะดวกซื้ออะไรต่างๆนานานะครับทีนี้เขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยในคิมเนี่ยก็หลบหนีมานะครับก็พยายามที่จะตามตัวแต่ก็ตามไม่ได้ในที่สุดเจ้าหน้าที่สปป.ลาวตามได้จับได้นะครับแล้วก็ถูกส่งตัวกลับไปที่สหรัฐอเมริกาซึ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพวกตำรวจเขาเองผมเคยไปที่ฮาวายนะอยู่ที่ไหนที่แบบสวยงามสงบมีความสุขห่างไกลเรียกว่ามือกฎหมายอะไรทั้งหลายเนี่ยผ พวกที่เขาทำผิดกฎหมายพวกตัวร้ายๆแรงๆเนี่ยเขาจะไปกบดานนะเขาจะไปกบดานแล้วเขาจะไปใช้ชีวิตอยู่แบบสงบสงบไม่ซ่าไม่กลางใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวในพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้นะ
5: ว่าเราจะเจอ
6: ใช่
5: จะไป encounter ไปเจอใคร
6: เพราะฉะนั้นก็อย่าไปกลางนะครับบางคนนี่แบบไปแล้วโอ้โหทำอะไรต่างๆนะคุณไม่รู้นะว่าคุณไปเจอกับอะไรเขาเพราะคนที่เขามาเขาไม่ธรรมดานะครับแต่อันนี้ก็เป็นความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจของสปป.ลาวในการที่จะจัดการดูแลความสงบสุขให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนในประเทศครับ
5: ฟังไปก็ระทึกไปนะคะมาดูผลกระทบของเอลนินโญกันดีกว่ามีข้อมูลจากรัฐบาลมาเลเซียนะคะที่ออกมาเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนินโญที่กำลังเริ่มส่งผลต่อแถบเอเชียเนี่ยอาจจะทำให้พวกผลผลิตทางการเกษตรของประเทศมาเลเซียเองลดลงเฉลี่ย8-10%ในปีนี้เยอะเหมือนกันนะคะเป็นข้อมูลที่ออกมาจากรัฐมนตรีเศรษฐกิจของมาเลเซียค่ะโดยให้ข้อมูลว่าตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปมาเลเซียจะต้องเจอกับสภาพอากาศที่แห้งมากกว่าปกติโดยบางรัฐ

0: ให้ความผันผวนของผลผลิตเนี่ยแน่นอนค่ะว่าจะส่งผลต่อตลาดสินค้าเกษตรโลกด้วยรัฐบาลมาเลเซียตอนนี้เขาเริ่มทำมาตรการเชิงรุกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตามสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงทำ cloud seeding cloud seeding ก็คือการทำฝนหลวงเนาะแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมบ้านเขาเนี่ยประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อเตรียมแผนรับมือค่ะและรัฐบาลยังมีการเตรียมลงนามข้อตกลงทางด้านพลังงานระยะยาวกับเติร์กเมนิสถานด้วยนะคะในวันที่19ที่จะถึงนี้ในขณะที่คุณอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่าบริษัทน้ำมันแห่งชาติของเขาเพโตรนัสเนี่ยอาจจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่เติร์กเมนิสถานซึ่งจะช่วยให้เสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวค่ะจะเห็นได้ว่าเขากระจายความมั่นคงน้ำมันไปยังแถบนี้นะคะเติร์กเมนิสถานเนาะก็น่าสนใจทีเดียวสำหรับความพยายามในการรับมือความท้าทายที่เกิดขึ้นในหลายๆด้านของรัฐบาลมาเลเซียนะคะ CNN พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า El Nino may cut crop yields in Malaysia by at least 8% Minister warns นะคะก็ออกมาเตือนโดยรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจของบ้านเขานะคะ
1: เรื่องอะไรเกี่ยวกับน้ำมันนี่ก็สำคัญมากๆอ๋อวันนี้นะครับคุณผู้ฟังน้ำมันนะครับลดไปนะครับถ้าเป็นแก๊สโซฮอล์95รู้สึกจะลดไป1.20 บาทเลยนะครับก็ใครที่เติมเมื่อวานนี้ก็เสียใจด้วยนะครับด้วยผมด้วยเมื่อวานเติมแล้วเต็มถังเลย
0: ชีวิตมีขึ้นมีลงตอนนี้ผันผวนแล้วไม่แน่นอนเรื่องน้ำมันยังผันผวนอยู่ค
1: ่
0: ะ
1: ในช่วงนี้คุณเบอร์นี่มาคิลัสพร้อมแล้วนะครับที่จะมาอัปเดตข้อมูลกับเรื่องของแผ่นดินไหวซึ่งเขาแบบมากันติดเลยนะครับที่ฟิลิปปินส์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันเต็มตอนนี้เลยครับ
2: Good Morning World 100.5 คืบหน้าข่าว News Up
0: มาบูไฮ Good morning Bernie